0: 21 Pilots. And push the button. Oh no, don't push that one. That one. There we go.
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังช่องวิทยุช่อง WDRT 91.9 จากเมืองวิโรควาค่ะ
2: You're listening to WDRT 91.9 Viroqua.
0: How about a little Buck Owens?